0: เอละ
1: โอ้ยวัดที่แ
0: ท้อืม
1: ก็ไปดอกแท้วัดแ
0: ท้เสียรู้ไหมนะให้ปลั้มบบดู
1: แม่ไปเยอะ
0: อืม
1: ก็แต่ถ้าเป็นไอ้เขียวแดง
0: อาจจะเวียนอยู
1: ่มันมุมบ้า
0: อือหือ
1: ฉันว่าแล้วเนี่ย
0: อือหือ
1: ย่าด้านนั้นมีอันเชียวคุณคือจะให้ยาทักจากออกมากระดวงก็เพื่อยาเข้าอยู่ขนาด
0: เป๊ะมากระดานเชียว
1: เป๊ะมากระดานเชียวตัวร่างหัวกลมบอลก็เพื่อเข้าอยู่ขนาด
0: สิได้หลอดดอกก็บินโอกาสเคยเวียเข้าเอง
1: วันนี้เขาต้องมีจุดในช่วงการที่ตีดีก้าไม่ถึงเงี้ยเชียร์ดักก็ต้องรู้นี่เวีย
0: นี่เดียวกับก็นี่เดียวกับก็อ้าวไปอ่ะเลิกกันได้เลยนี่เดียวกันได้เลยเอ๊ะล่ะเออ
2: ไอ้ก็จะต้องตีก็ต้องเ
0: ป็นไปได้ทุกอย่าง
2: คุณบ้า
0: อ่ะทุกอย่าง
2: มาที่ลูกน้องเรตับ
0: อะปาร์ตี้ที่นี่ของมาร์เกรต
2: อะปาร์ตี้อะไร
0: อืม
2: อะปาร์ตี้ที่นี่เย่กัน
0: อะปาร์ตี้ที่นี่ดัง
2: เอ็งกันวัน